0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริตและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Eventpop

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟั

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin

0: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะฮะก็ขออนุญาตนะครับมาแทน FJ แบมของเรานะครับมาอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนเลยนะฮะในช่วงเช้าๆวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยไปถึงที่ทำงานกันหรือยังนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่ถึงนะครับเจอกับรถติดอยู่ก็ใจเย็นๆละกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะฮะรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยว FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและสำหรับเพลงที่เพิ่งจบไปนะฮะซิงเกิลจาก Serious Bacon นะครับกับเพลงเธอเพื่อนเราชอบนะฮะก่อนหน้านั้นก็มี Heartbeat จาก Violet Bottier นะครับรวมถึงยิ่งใกล้ยิ่งไม่รู้จักจากพี่ว่านธนกฤตด้วยนะฮะพูดถึงเพลงนี้เนี่ยต้องพูดถึงมิวสิกวิดีโอเลยนะครับเพราะว่าพระเอก MV เพลงนี้เนี่ยหล่อมากๆเลยนะฮะใครไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับต้นเปิดให้แล้วนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5

0: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ำหรับใครที่กำลังอกหักหรือว่าผิดหวังจากความรักมานะครับแล้วก็ยังไม่สามารถลืมความรักครั้งที่ผ่านมาได้นะครับ FJ ต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจาก PP กริดนะครับกับเพลงเก่งไม่พอ Good Not Enough นะครับเปิดให้แล้วนะฮะส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommendedและสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็มีเรื่องดีๆมาฝากชาวเฟล็กซ์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้เลยนะครับกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะฮะฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจนะครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ gsb.or.th หรือ gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ9โมงแล้วนะฮะสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเด็ดขาดเลยนะครับต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอเลยนะฮะรอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะครับไปได้ดีจากแว่นใหญ่นะครับรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอจากมีนรวมถึงเช็คจาก3สาวพิกซี่ด้วยนะฮะกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม

0: ื่อทุกชีวิต
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับซิงเกิลจาก Black Heart นะฮะกับเพลงอยากจะกอดเธอนานๆ Have a good time นะครับเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ชาว Flex ทุกคนพลาดจริงๆนะครับกับการแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay นะครับI love my job I love my job นะครับไปเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทนะฮะรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายสปอร์ตเหมือน FJ ต้นก็ห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีวอเชอร์ให้ไปยืดเส้นยืดสายกับพิคเกอร์บอลนะฮะหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์นะครับที่ The Love Club ก็เป็นโซเชียลคลับที่จัดจ้านแล้วก็ฮิปมากๆเลยนะครับและใครที่เป็นสายกินนะครับก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันกับวอเชอร์บุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายที่ทุกคนไม่ควรพลาดนะครับบอกเลยว่าง่ายมากๆด้วยนะครับแค่โหลดแอป Flex Connect ของเราแล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin นะครับร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆได้เลยนะครับที่ Flex 104.5 ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้าน Kumo Lab ที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะซิงเกิลจากอิงค์รันธรนะครับกับเพลงจำไว้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อิงค์รันธรนะครับเขามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นการวางคอนเซปต์เนื้อหาเพลงนะครับสไตล์ดนตรีนะฮะรวมไปถึงดีไซน์เมโลดี้การร้องนะครับบอกเลยว่าเป็นเพลงที่ดึงเอกลักษณ์ความเป็นอิงค์รันธรออกมามากที่สุดแล้วนะครับเอฟเจต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour
0: สำหรับในชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับใครที่กำลังรอฟังเพลงของ Gemini นะครับจัดไป

0: ันชาลีนะฮะกับเพลงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งลืม FJ ต้นนะครับกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I love my jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect Flex Delivery
2: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
2: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้
1: ที่ Flex 104.5
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
3: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันต่อด้วยนะฮะกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Youboy TJ Featuring กับเล็กและชะเมธนะครับกับเพลงถ้าวันนั้นหรือว่า If I นะครับก่อนหน้านั้นก็มีซิงเกิลจากนุนิวนะครับกับเพลง New Season ฤดูใหม่นะครับรวมถึงกัญชาลีนะครับกับเพลงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอนะครับและไหนๆพูดถึงกัญชาลีกันแล้ว

0: นะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็ประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตแล้วนะครับในวันที่17ตุลาคมนะฮะก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของกัญชาลีนะครับเตรียมตัวกันให้ดีเลยเพราะว่าเขาจะขายบัตรในวันที่1สิงหาคมนี้แล้วด้วยนะครับต้นบอกได้คำเดียวเลยว่างานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยและตอนนี้เรามาคุยกับผู้โชคดีของเรากันดีกว่านะครับที่ได้รับเมนู Flex Delivery ของเรากันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ชื่อเจนนะคะ
0: คุณเจนเหรอครับ
1: ค่ะ
0: คุณเจนเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณเจนเนี่ยถึงที่ทำงานหรือยังครับ
1: อ๋อถึงแล้วค่ะ
0: ถึงแล้วเนาะรถติดไหมครับวันนี
1: ้ก็นิดนึงค่ะ
0: โอเคนะครับแต่ว่าถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วต้นก็สบายใจนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะฮะคุณเจนถือว่าเป็นผู้โชคดีของเรานะครับที่ได้รับ Flex Delivery เดือนมิถุนายนนะครับที่จะขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานในวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนนะครับพร้อมความหวานจากร้านคูโมนแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟรสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลนะครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรกับโลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยนะครับก็จัดเต็มกันไปเลยนะคุณเจน
1: ค่ะ
0: นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากคุณเจนด้วยนะครับแบ่งเพื่อนๆในออฟฟิศนะครับแล้วก็โพสต์รูปลงในช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับคุณเจนขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกับ Flex Delivery ของเรานะครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเพรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยFlex Recommended this week. Check

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆแรงแบบสุดๆในตอนนี้ไปเลยนะครับซิงเกิลจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอร์กับพันธ์วรการนะครับกับเพลงหม้อหุงข้าวนะครับบอกเลยว่าตอนนี้นะฮะยอดวิวของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เนี่ยเกือบ5ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยมาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนะฮะ FJ ต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยครับกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ11โมงแล้วนะครับก็หมดเวลาของ FJ ต้นในวันนี้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต้นขออนุญาตส่งต่อให้กับ FJP มาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะครับพร้อมกับ3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ทวนให้ฟังกันต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับแสนล้านนาทีจากพี่เบลสุพลโคจรด้วยรักจากก้อยรัชพรรวมถึงเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะครับและตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ FJ ต้นยังคงมาแทน FJ แบมอยู่นะครับ 8:00 น.ถึง 11:00 น.ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
3: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: วันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันจากโนวันเอลส์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับเป็นประจำทุกวันพูดถึงวันศุกร์เวลา 11:00 จนถึงบ่าย 2:00 แน่นอนเป็นเวลาของ FJPM อยู่แล้วนะครับมีใครคิดถึงกันบ้างไหม FJPM มาจัดให้เหมือนเดิมเลยนะฮะ3ชั่วโมงเต็มและเพลงที่จบไปเมื่อกี้ก็เป็นเพลงของเจ้าพ่อเพลงรักอย่างโนวันเอลส์ด้วยซิกเนเจอร์อย่างนึงของโนวันเอลส์ที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะก็คือชื่อเพลงของเขาจำมากๆนะฮะอ่ะสำหรับทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับรอด้วยมีเพลงจัดให้เรียบร้อยแล้วหลายเพลงเลยส่วนท้ายชั่วโมงนี้เหลือกันอีก2เพลงครับผม Stay Tune กันต่อกับ FJPM เลยนะ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม V5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต็อกแต็กเอโฟหรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5

0: ถ้าสวรรค์ไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากไป Heavenly ครับจาก Gemini แล้วก็ Ford เป็นเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองซึ่ง2คนนี้ก็มีเพลงของตัวเองด้วยนะซึ่งคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างต่างกันเลยทีเดียวสำหรับ Gemini นะฮะก็จะมีความหนุ่มแบดบอยนะมีความเซ็กซี่ครับส่วน Ford นี่ก็จะมีความน่ารักมีความใสๆมีความป๊อปๆนะครับซึ่ง2คนนี้พออยู่ด้วยกันแล้วต้องพูดตรงๆว่าลงตัวมากๆก็เลยอยากมาแนะนำเพลงนี้ให้ทุกคนได้รู้จักนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยนะฮะในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: ไปกันต่อฮะช่วงเที่ยงแน่นอนครับอยู่กับ FJ Pim ที่ได้เตรียมไว้แล้วด้วยนะ3เพลงนี้ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆฮะ
2: อยู่คนเดียวงี้ดีจะตายยังมีใครให้ตายเชื่อแค่เธอบอกว่าเธอยังเหงาฉันก็สบายใจ
0: ช่วยไม่ได้จาก Yo Boy TJ และเพลงต่อไปเพลงนี้ครับ

0: เหมาะสมจากวงมีนนั่นเองนะครับชาว Flex ทุกคนถ้าคุณไม่อยากพลาดเพลงทั้งหมดนี้ที่ FJ Pim ได้เตรียมไว้ให้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkok กลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ชาวเฟล็กซ์ของเราน่าจะรู้จักรายการนี้ของเราดีอยู่แล้วนะครับเรามาอัปเดตเฟล็กซ์ท็อกในสัปดาห์นี้กันหน่อยดีกว่าครับวันจันทร์ที่8มิถุนายนครับพบกับแอลมอนโปรเกรสนักแสดงหนุ่มคู่จิ้นดาวรุ่งหน้าใสหัวใจสีส้มที่จะมาชวนฟีลกู๊ดไปกับซีรีส์ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยและวันพุธที่10มิถุนายนครับพบกับ4หนุ่มทีป๊อปโคลเวอร์กับซิงเกิล Lonely Girl เพลงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ขี้เล่นแต่แฝงความจริงใจและพฤหัสที่11มิถุนายนครับฟินกันให้ใจเต้นแบบดับเบิ้ลกับ2ศิลปินครับผมบ่ายโมงเป็นต้นไปพบกับหนุ่มๆวง Bass Because of You I Shine ที่จะมาแบบครบทีมเลยครับพร้อมเพลงใหม่ดีใจที่ไม่มีเธอต่อด้วยทุ่มตรงครับพบกับจูเนียร์มาร์คที่จะมาชวนไปทริปสุดโรแมนติกที่แฟนๆรอคอยอย่างจูเนียร์มาร์คซันนี่มูนคอนเสิร์ตอยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบกันแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอนะครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect และอย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะครับเราต้องขอขอบคุณก๊อปกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นน้าชิ้นโตอร่อยทุกความกับก๊อปกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: โซอาอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: และนั้นคือเพลงไม่เคยลาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเทอม4จาก3 Man Down นั่นเอง FJ พิมพ์เพิ่งได้ไปดูเรื่องนี้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนแนวฮอร์เรอร์แนวสยองขวัญบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เป็นผลงานการแสดงครั้งแรกด้วยในภาพยนตร์นะครับของน้องพันธ์รักแมวใครเป็นแฟนคลับน้องพันธ์นี้ได้ฟินกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีนักแสดงดังอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นวีวิลเลตวอเทีย9จิรายุแทดแอตลาสก็เล่นเรื่องนี้ด้วยนะครับ4เรื่อง4แนวสนุกแน่นอนนะครับอยากแนะนำให้ลองไปดูกันละกันเนาะอ่ะชั่วโมงหน้าครับไปลุยกันต่อกับ FJ พีมแล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดย Bitchin

0: ครับจากปานเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ตอนนี้นะครับปานก็ยังไม่มีข่าวเลยว่าจะสึกเมื่อไหร่นะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยปานก็บวชอยู่นะครับแต่ก่อนที่เขาจะไปบวชเขาก็ฝากอีกหนึ่งผลงานไว้นะฮะเมื่อเดือนที่แล้วกับเพลงรักให้เธอรู้หรือว่า Proof นั่นเองเผื่อแฟนๆคิดถึงเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปฟังเพลงนั้นกันได้นะครับซึ่งปานเนี่ยก็เป็นหนึ่งศิลปินที่ตอนแรกเริ่มมาจากการเป็นศิลปินอันเดอร์กราวด์ก่อนนะครับซึ่งเพลงแรกเลยสำหรับส่วนตัว FJP นะที่รู้จักปันนะครับคือในฐานะปันหยาบนั่นเองกับเพลงคำถามซึ่งเพลงนั้นเนี่ยต่อให้เป็นเพลงอันเดอร์กราวด์นะฮะแต่ยอดวิว110ล้านวิวนะครับหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ค่าย High Cloud เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ออกจากค่าย High Cloud นะครับมาทำเพลงของตัวเองแล้วก็ลงเพลงใน Channel ของตัวเองด้วยนะครับภายใต้ Universal Music นั่นเองแล้วถ้าปานกลับมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยว SJP จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันที่นี่ที่แรกเลย Flex 104.5 ครับเราต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
6: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
8: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริง

0: พลงสุดท้ายที่ FJ พิมจะได้เปิดให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันในวันนี้คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้เลยนะครับซิงเกิลล่าสุดจาก Slap Kiss ไม่มีที่ยืนหรือว่า No Role แต่ว่าก่อนที่จะลากันไปฟังให้ดีนะครับชาว Flex ของเรากิจกรรมนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆผมรู้อยู่แล้วว่าทุกคนเนี่ยชอบของฟรีชอบเวลาเราแจกใช่มั้ยฮะเราแจกกระหน่ำครับกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยรีชาร์จพลังให้ชีวิตคุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองนะครับใครที่เป็นสายเวลเนสครับรับไปเลยวอลเชอร์มัสซาจและออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสหรือใครเป็นสายออกกำลังกายสายสปอร์ตก็มีนะครับวอลเชอร์ไปยืดเส้นยืดสายพิกเกิลบอลหรือเทนนิสซิมูเลเตอร์ครับที่ The Love Club Sport และ Social Club Design จัดจ้านใจสุดฮิปนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีของรางวัลแจกอีกมากมายเลยง่ายๆแค่โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วสะสมการฟังนะครับเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆจากพวกเรา Flex 104.5 ครับ
1: Flex
0: Flex
1: Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ พิมพ์แล้วนะครับชั่วโมงหน้า FJ ญี่ปุ่นรอทุกคนอยู่นะครับกับ3เพลงนี้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปจริงๆแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดยRed Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
4: จะอยากจ

0: นใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: นี่10เพลงต่อเนื่องแบบนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ชาวเฟล็กซ์เนี่ยช่วยรีเควสต์กันเข้ามาด้วยจัดให้ฟังกันเรียบร้อยนะฮะ1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่เฟล็กซ์ 104.5แล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขกับ FJ ญี่ปุ่นด้วยนะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์10มิถุนายนนะครับอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยรับช่วงต่อมาจาก FJP นะทิ้งท้ายกันไปเมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Asia 7นะฮะลูปฉันจึงวนกลับมาอีกหนึ่งเรื่องที่วนกลับมาอีกแล้วทุกคนของฟรีมาแจกกันในช่วงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตต่างๆนานามีอาหารให้ไปทานกันด้วยเรียกว่าแจกกระหน่ำกลางปีกันเลยกับ Flex 104.5 ของเรานะฮะยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ให้ไปเติมไฟไปฮีลใจกันกับของรางวัลกว่าแสนบาทเลยเป็นการรีชาร์จพลังให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตต่างๆหลายคอนเสิร์ตเลยนะอย่างคลับ30ที่บัตรโซลเอาท์เรียบร้อยแต่ว่าเรามีแจกให้หรือว่าจะเป็นไททันคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็คอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีอีกเยอะแยะมากมายมีบอกว่าใครที่เชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับดูดวงก็ได้แบบฟรีๆดูยังไงให้มันปังนะครับกับแมนการินแล้วก็แม่หมอต๊อกแต๊ก A4 ยังมีอีกเยอะเลยไปดูได้ในแอป Flex Connect เลยนะฮะโหลดแอปกันไว้แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin มาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลไปแบบฟรีๆได้เลยที่ Flex 104.5 ของเรา
1: 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกก็เลือกเอาเพลงของคุณอิงมาฝากกันกับจำไว้นั่นเองเรื่องราวความรักมันก็มีทั้งความสุขความเศร้ามีสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างปะปนกันไปนะฮะอยู่ที่เราจะต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองให้เป็นนะครับผมและนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour เอาล่ะชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นผ่านไปเรียบร้อยอีก2ชั่วโมงที่เหลืออยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ยังรีเควสต์กันมาได้เลยนะฮะที่ Flex Connect ของเรา

0: ส่วนต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารอทุกคนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวอย่าเพิ่งไปไหนแล้วกลับมาสเตย์จูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Flint 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
0: 10 เพลงฮิต 45 นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหม last request จากหนุ่มๆ proxy wow. แล้วก็เห็นใน AG ของ proxy นะครับมีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเดี๋ยววันที่17นี้แหละจะปล่อยเพลงใหม่แล้วนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า Kingae Boys Don't Cry ซึ่งในวิดีโอที่เขามีการสปอยปล่อยออกมาเนี่ยเป็นของหนุ่มคิมแล้วก็วิกเตอร์เราจะได้เห็นคาแรคเตอร์ใน MV เพลงนี้นะฮะแล้วก็ได้เห็นหนุ่มๆเนี่ยใส่ชุดนักเรียนกางเกงสีน้ำเงินกันด้วย น่าจะถูกใจเหล่ายูเซอร์แน่นอนนะฮะเพราะซิงเกิลก่อนหน้าฮอปก็โอ้โหฮอปกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองสนุกสนานกันไปมาถึงซิงเกิลนี้ก็น่าจะเปลี่ยนแนวกันนิดนึงนะเดี๋ยวต้องรอดูแบบเต็มๆนะวันที่17นี้ได้ฟังกันแน่นอนแล้วไงเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นจะเอามาเปิดให้เหล่ายูเซอร์แล้วก็ชาวเฟล็กซ์ได้ฟังกันด้วยนะครับมาอยู่กันต่อเนื่องชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะบรรยากาศบ่ายๆวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างการทำงานวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะตั้งใจทำงานแหละเนาะตั้งใจกันไหมครับ หลายๆคนบอกว่าเครียดไม่ต้องเครียดนะชาวออฟฟิศทั้งหลายปล่อยให้เรื่องเครียดเป็นเรื่องของหัวหน้านะครับผมส่วนเราตั้งใจทำงานให้เสร็จก็พอแล้วนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาได้เลยนะฮะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect จะได้จัดให้ได้ฟังกันขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้ Bishin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยอัลฟาชาวไทยถึงเวลาอัปเกรดความมันสู่บ้านหลังใหญ่กว่าเดิมกับสมาชิก XG ทั้ง7คนใน XG World Tour The Core in Bangkokกลับมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่เตรียมตัวมาสัมผัสพลังงาน The Core แบบสดๆกับโชว์ระดับโลกและโปรดักชันที่จัดเต็มกว่าเดิม19กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีบัตรราคาเริ่มต้น 2,500 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ thaiticketmajor.com
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเรียนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5 Flex Recommended

และนี่คือหม้อหุงข้าวเป็นซิงเกิลใหม่จากหนุ่มโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะที่ดึงเอาพี่พันธ์บรการมาร่วมฟีเจอริงด้วยคือเรียกได้ว่าเพลงนี้ติดหูตั้งแต่ยังไม่ปล่อยออกมาเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีการปล่อยเป็นแผ่นเสียงให้ฟังกันแล้วก็ให้ไปเล่นกันได้ใน TikTok คือยอดวิวก็เยอะมากๆเลยนะฮะซึ่ง MV ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลสุดท้ายปิดอัลบั้มโพลทรายสไตล์ซาวด้วยที่ก็ยังเป็นเพลงแบบว่าป๊อปร็อกนะครับมีจังหวะสไตล์พื้นบ้านแล้วก็เอกลักษณ์ของหนุ่มโจอี้ก็ต้องเป็นเสียงพินแบบไทยๆสนุกสนานฟังง่ายติดหูนี่แหละแล้วคุณแอกไปเห็น MV มานะครับเบื้องหลังเขาโอ้โหสนุกเหมือนกันถ้าใครยังไม่เคยดู MV นะฮะลองไปหาดูกันได้เลยเป็นเรื่องราวของความเหงาของคนโสดนะครับที่เอามาเล่าแบบกวนๆแต่ว่าจริงใจนะฮะและชื่อเพลงก็ชอบมากๆหม้อหุงข้าวโอ้โหปังมากชื่อเพลงและนี่คือ1งานส่งท้ายชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex like Recommended Recommendedชาวเฟล็กซ์คนไหนอยากเริ่มออมเงินง่ายๆนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะฮะแค่มี10,000บาทก็เริ่มออมได้กับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าแน่นอนให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจด้วยนะฮะใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาถึง31สิงหานี้รายละเอียดเพิ่มเติมครับเว็บไซต์ gsb.or.th หรือว่า gsb contact center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: แต่ว่าตอนนี้ต้องไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะแล้วก็กลับมาจัดเอาไว้แล้ว3ซิงเกิลนี้ให้กับชาวเฟล็กซ์ทุกคนเลยไม่ออมกันนะครับผมชั่วโมงหน้ากลับมาบูสต์เอเนอร์จีกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่เฟล็กซ์ 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับ
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมบีห้าปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
6: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
7: ม
6: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยแหละของพี่จี๊ฟเทพอาจกวินอนันต์ของเราเนี่ยแหละครับผมบอกเลยความสามารถโอ้โหเดี๋ยวรอเลยว่าหลังจากนี้ไปจะมีผลงานอะไรออกมาให้เราได้ฟังกันอีกนะจบไป10เพลงต่อเนื่องกันใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เจอแป๊บเดียวแม่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ request กันมาที่แอป Flex Connect ของเราได้เลยนะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Deliveryลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เมื่อเช้านี้เราก็แจกไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Flex Delivery นะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดีดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับผม
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณเจนนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งนึงก่อนเลยนะครับคุณเจน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เป็นยังไงบ้างได้รับของรางวัลครบถ้วนส่งให้หมดทุกอย่างแล้วนะฮะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วได้ลองชิมอะไรไหมคุณเจน
2: มันเป็นเค้กตัวช็อกโกแลตค่ะ
0: เค้กช็อกโกแลตนะครับเราได้ทานคู่กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนหรือเปล่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อมันเข้ากันไหมเป็นยังไงกันบ้างรสชาติแบบกลมกล่อมลงตัวยังไงไหมฮะ
2: กลมกล่อมลงตัวดีค่ะ
0: ดีเนาะสนุกสนานไม่ใช่สนุกสนานที่จะสนุกได้ยังไง อร่อยอร่อยกันเลยทีเดียวนะครับผม นะฮะโอเคโอเคไม่รบกวนเวลาคุณเจนแล้วเหมือนจะยุ่งอยู่ใช่ไหมเนี่ย
2: นิดนึงค
0: ่
2: ะ
0: โอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวโอกาสหน้ามาร่วมสนุกกันใหม่นะครับ
2: ได้ค่ะ
0: ได้เลยสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่นะฮะเราก็เรียกว่าส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมนะครับเรียกว่าให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนแน่นอนพร้อมความหวานจากร้านคุโมะแลบด้วยที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ยังมีบาสออริจินอลอีกด้วยยังไม่หมดนะฮะเราเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรลเค้กแฮนด์คราฟต์อย่างเมนูโรลวานิลาโรลชาโคลมัทฉะนะครับแล้วก็ยังมีพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งด้วยใครอยากฟินแบบฟรีๆเหมือนกับคุณเจนอย่าลืมไปลงทะเบียนที่ Flex Connect ของเรากันด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็คฮาร์ท

My Daisy จากริสาดาริสานะครับเป็นหนึ่งซิงเกิลที่ฟังแล้วก็แบบชิลชิลสบายสบายมากเลยเหมาะกับบรรยากาศก่อนเลิกงานแบบนี้สุดๆเลยนะฮะ wow. ต้องบอกว่าน้องริสาก็เป็น

0: าม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบา
4: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket ซันสุเอ็มดิสทริกต์ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
7: FJ Sen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์

0: เมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคลมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Flex Recommended

0: ธอ
1: กอดความทรงจำ Embrace ซิงเกิลใหม่จากแว่นใหญ่นะฮะเชื่อว่าชาวเฟล็กซ์หลายคนเวลาฟังเพลงนี้แล้วก็น่าจะนึกถึงความทรงจำในมุมทั้งที่มีความสวยงามมีความงดงามแล้วก็ทำให้เราเจ็บไปในเวลาเดียวกันด้วยส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นนะฮะกับ Flex Recommended

0: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
1: 4:56 ช่วงสุดท้ายกันแล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาว Flex มากเลยนะฮะอยู่กันมาตั้งแต่บ่าย 2:00 ต้องไปก่อนแต่ยังไงพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้ Flex Talk ตอน 13:30 กับน้องๆ Bus Because of You I Shy มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ดีใจที่ไม่มีเธอรับรองว่าพิเศษแน่นอน2 ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Sen นะ

ตอนชั่วโมงมี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะฮะได้ฟังกันใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 วันนี้ไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับผม Have a nice Wednesday evening ครับบ๊ายบาย Flex Flex next hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45 นาที
0: โดยบิชชินบัต

0: วิงวอนจากโบกี้ไลออนในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เจอกันอีกแล้วกับ FJ Zen นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไม่เจอวันไหนก็คงจะคิดถึงกันแหละเนาะพูดคนเดียวเพราะว่าไม่ได้ยินคนอื่นเลยนะคะหลายคนฟังอยู่ถ้าคิดถึงเซนก็อย่าลืมคิดถึงจริงๆด้วยนะก็มีหลายๆเพลงนะคะที่อยากจะเปิดเอาใจทุกๆคนเลยเดี๋ยวชั่วโมงนี้มีเพลงของ Three Man Down สำหรับเพลงที่หลายคนรอฟังไม่เคยได้ลาใช่ไหมเดี๋ยวเปิดให้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะแต่มาพูดถึงเดือนนี้กันก่อนเดือนมิถุนายนนี่9เข้าสู่วันที่10แล้วใช่ไหมเผลอแป๊บเดียวผ่านมา1ส่วน3ของเดือนนี้แล้วแต่เซนจะบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยยังไม่สายยังเป็นเดือนที่เหมาะกับการเริ่มต้นใหม่ได้อยู่เพราะหลายๆคนก็จะเอาปีใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบเป็นธรรมเนียมทั่วโลกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่นะเอาจริงๆเขาทำไม่ได้หรอกพวก New Year's Resolution น่ะพอผ่านไปได้ไม่กี่เดือนก็ล้มความตั้งใจไปละแต่จะบอกว่าช่วงกลางปีเนี่ยเขานิยมกันให้มี June Theory เขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือว่าอาจจะตัดอะไรบางอย่างที่มันเป็นอะไรเก่าๆที่ไม่ดีไปแล้วก็เริ่มใหม่ช่วงกลางปีนะคะก็เลยเผื่อว่าจะเอามาเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังรู้สึกท้อๆในช่วงนี้ก็ยังเริ่มใหม่ทันนะคะในช่วงจูนที่เขาบอกว่าจูน always bloom เนาะมันก็สามารถเบ่งบานได้ตลอดแหละช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bischin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

0: ิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Visions Now และ True Visions ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex recommended จากคนไม่เคยได้รู้จัก

0: ไม่เคยได้ลาค่ะเพลงนี้จาก Three Man Down ที่บอกไว้แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่าชั่วโมงนี้เปิดให้ฟังแน่นอนในช่วง Flex Recommended นะคะแต่อย่าเพิ่งลานะเซนอยู่ต่อนะคะยาวๆไปเลยถึงทุ่ม2ทุ่มนู่นเพราะว่าวันนี้ช่วง Flex Talk กับหนุ่มๆ Clover ทุกคนรอติดตามกันได้เลยหลัง1ทุ่มนะคะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และชั่วโมงหน้าค่ะเหมือนเดิมเราเริ่มต้นกันด้วยช่วง 10:45 Non-Stop Music กันก่อนเลยนะคะ

0: ่ะช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงที่เขาบอกจะมีฝนเนาะต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะก็อย่าลืมแล้วกันทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะบางทีก็ต้องเจอฝนตามฤดูกาลนะคะแต่แน่นอนค่ะ3เพลงนี้แน่นอนว่าเจอแน่เธอไม่ชอบฝนโดมจรุวัฒน์นะคะได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีเจอริงกับ Blackheart และน้ำลายจาก Turbo ฟีเจอริงแพรวาค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: so out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มFree ที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

นจากลิปตา1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทิ้งท้ายในยุคที่จะบอกว่าแฟนเนี่ยหายากนะทุกคนยิ่งแฟนแบบที่เราชอบแบบที่เรารู้สึกถูกใจไปกันได้เนี่ยอาจจะมีอยู่น้อยมากๆเนาะก็เลยบางทีไม่มีดีกว่าแต่ไอ้สิ่งที่ไม่มีไม่ได้แน่ๆเลยคืองาน

0: านเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเหนื่อยๆกับการทำงานนะคะใจเย็นๆนะคะท่องเอาไว้ I love my job I love my job ค่ะแจกกระหน่ำกลางปีกับ Flex 104.5 เข้าใจดีก็เลยแจกกระหน่ำแบบนี้ทุกคนยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะกับ Flex 104.5 กิจกรรม Flex Pay ค่ะไม่ต้องไปหาแฟนก็มี Flex คอยเปย์ให้ทุกคนมาเติมไฟฮิวใจกับของรางวัลมากกว่า 100,000 บาททุกคนให้ทุกคนได้มีแรงมีพลังในการกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองแบบสตรองยิ่งกว่าเดิมนะคะยกตัวอย่างเลยนะนอกเหนือจากบัตรคอนเสิร์ตที่เซนเคยพูดไปบ่อยๆแล้วนะคะยังมีวอลเชอร์ไปนวดไปออนเซนผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสอันนี้เซนแบบสนใจมากๆหรือจะไปออกกำลังไปยืดเส้นยืดสายไปพิคโคบอลหรือว่าเทนนิสซิมูเลเตอร์ที่ The Love Club นะคะก็เป็นอีก1จุดที่ใครเป็นสายฮิปๆนี่ต้องไปลองนะคะลองดูลองฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันเยอะๆสะสม Flex Coin แล้วก็เอามาลุ้นของรางวัลที่ฉันเล่าให้ทุกคนฟังไปแบบฟรีๆจริงๆมีมากกว่านี้ลองเข้าไปติดตามกันดูนะคะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาทีที่ Flex 104.5

ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน I Have Ticket สนับสนุนโดย I Have Ticket สันสุ M District Flex 104.5

เก่งไม่พอ good not enough จากพี่พิกฤตนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยที่ได้อีหนึ่งคนคุ้นเคยอย่าง The Toys มาช่วย produce เพลงนี้ให้นะคะก็เห็นน้องพีพีบอกว่าเพลงนี้ได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่คล้ายกันกับ The Toys มากขึ้นเนาะแล้วก็เป็นอีกเพลงที่เหมือนเป็นความท้าทายเป็นบททดสอบเหมือนกันนะการใช้เสียงมันมีความโดดเด่นมากๆทุกคนรวมถึงอารมณ์ที่สัมผัสได้นะคะทั้งแบบฟังโดยไม่มี MV และยิ่งเห็นชัดเจนเมื่อดูผ่าน MV ได้หลิงหลิงคองมาเล่นเป็นนางเอกให้ด้วยนะคะนี่คือเก่งไม่พอในช่วง Flex Recommended ค่ะ Flex Recommended Flex Next Hour วันนี้ใครที่รอเจอกับ Clover นะคะโชคดีที่สุดเพราะช่วง Flex Talk ได้เจอทั้ง4คนพร้อมกันหลังเพลงนี้ซิงเกิลที่3ของพวกเขา Lonely Girl

0: เราติดตามได้เลยนะคะชั่วโมงหน้าค่ะหลังเพลง Lonely Girl Cover รอทุกคนอยู่นะคะทุกช่องทางที่ Flex 104.5 YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect เจอกันกับ Clover
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮปหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วนะคะช่วง Flex Talk กับ FJ Zen ในวันนี้ที่ไม่มีเหงาแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครกำลังเหงาจนรู้สึกว่าเบื่อเข้าข่ายเป็น Lonely Girl นะคะแนะนำเลยว่าอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่เขามากันถึง4คนมากันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะสำหรับ Flex Talk ของเราที่พวกเขาคือเซนเข้าใจเลยว่าเป็นตัวแทนของความโชคดีที่มีสัญลักษณ์คือ by clover สี่แฉกใช่ไหมแล้วก็ยังเป็นทั้งคนคุ้นคอยมีคนที่หลายคนเขาก็รู้สึกว่าคุ้นเคยนะคะหรือเป็น bad boy no do ไม่รู้นะล่าสุดอัปเดตสถานะมาเป็นคนเหงาไปด้วยกันกับทุกคนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกับพวกเขาค่ะที่เป็นสี่หนุ่ม

0: ติดเล่นเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยคือใช่เลยติดเล่นเบาๆแต่มีความจริงใจมีความเรียบร้อยในบางสถานการณ์วันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับพวกเขาทั้ง4คนพร้อมๆกันแต่ว่าต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีกันก่อนกับก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท็กทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและโทโรอาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอต้อนรับClover ติดเล่นใช่ไหม
1: ไม่จริงครับ
0: ไม
2: ่ผมไม่ได้ยินมาจากไหนครับ
0: ไม่พี่ก็
3: ทางการครับ
0: เหมือนแบบไปซาวเสียงเขามาเขาบอกว่าเราเป็นคนติดเล่นที่จริงใจ
4: จริงๆผมเป็นคนจริงจัง
0: จริงจังใช่ไหมเดี๋ยววันนี้น่าจะได้เห็นหลายคาแรคเตอร์จริงๆเราเคยเจอกันแล้วเมื่อนานเกินไปละ
1: ไม่นานมาก
2: ไม่นาน
0: ไม่นานไม่นานเจ้าโหเราเดบิวต์กันมาได้ประมาณครึ่งปีเองไหมโอเคก่อนอื่นเลยทักทายทุกคนกันก่อนแบบวงก่อนดีไหมคะ
3: ได้ครับ
0: พร้อมไหมคะมา
1: Here we go สวัสดีครับพวกเรา
5: Clover
0: ว้าวเฮ้ยวันนี้แฟนคลับเยอะมากเลยอ่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ละลานตาอบอุ่นมากๆบรรยากาศข้างนอกข้างในแล้วก็ทีมหน้าจอรวมถึงคนที่ฟังกันอยู่ระหว่างขับรถนะคะผ่านคลื่น Flex 104.5 อุ๊ยได้ยินเสียงเลยแฟนๆเก็บเสียงเอาไว้วันนี้น่าจะได้กรี๊ดกันอีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนี้พวกเขาจะแนะนำตัวทีละคนมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์พี่อยากได้เป็นประโยคที่เล่นกับใจสไตล์วัยรุ่น Gen Z เฮ้ยชอบความจริงจังนี้ทุกคนดูตั้งใจมากคือประโยคนั้นจะต้องมีคำว่าเหงาอยู่ด้วยแล้วก็ต้องเล่นกับใจแฟนๆด้วยมีความ Gen Z อยู่เบา
3: ๆโอเค
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะคุณเป็นใคร
4: ฮะคนที่4คนที่4ใหญ่สุด
0: งั้นใครเป็นคนแรกดี
2: เอ้ยต้อง
0: บาคน
2: ต้องน้องเล็กเอ้า
0: บาคนเริ่มคิงคนที่4งั้นเราไล่ยังไงดีบาคนก่อนโอ้ขอโทษทีไม่รู้จักคุณคือใครนะคะ
2: ผมคือบาโคดโคลเวอร์เหงา
0: โอเคได้คนแรกไม่กดดันถือว่าทำได้ดี
3: ผมต่อแล้วกัน
0: โอเคมาต่อ
3: ครับอั่งเปาโคลเวอร์ครับวันนี้เหงาแล้วไม่สนใจตี
2: เฮ้ยไม่ได
3: ้วันหน้าบีเสียดายแล้วกัน
2: ตีไหนอ่ะ
3: เอ
2: า
3: พี่อยากเล่นคนที่4เอง
4: เออหาใหม่ด
0: ิอ่ะงั้นเราต่อไปที่ใครดี
4: ผมก็ได้
0: อันนี้นะมา
4: เฮ้ยดีถ้าอยู่กับเขาแล้วเฉาอยู่กับเราไม่มีเหงาแน่นอนครับอาชีพโคเวอร์ครับ
2: โอ
0: ้ไม่ธรรมดา
4: ชื่อตอนท้ายด้วย
0: เออมาทิ้งค่ะ
4: เอ้า
2: ไม่ใช่ไม่ออกเหมือนกัน
4: เอ้าน ะ
0: คนสุดท้ายที่จองคิวเอาไว้ว่าจะเป็นคนสุดท้ายคือ
6: สวัสดีครับคิงโคเวอร์ครับ
2: เฮ้ย
3: พูดออกมาก่อนพูดออกมาก่อน
0: มันเหงาจน
3: มันคงไม่ออก
2: มันคงไม่เหรอ
3: เดี๋ยวมันคงเองพูดออกมาก่อน
0: พูดออกมาก่อนพูดออกมาก่อน
6: เคยคิดว่าเธอเหงา
2: เอ้าเราน่ารักนี่หว่า
0: เฮ้ยได้
3: ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจ
2: เฮ้ยเสียงขำมีไหม
0: เอ้ยได
2: ้เป็นแฟนขำ
0: น่ารักก็เราน่ารักจริงๆอ่ะไม่เนี่ยแหละคือพี่อยากได้อะไรแบบนี้คือไม่ต้องคิดเยอะคือมันสดไงมันคือไลฟ์ไงใช่ไหมวันนี้แฟนๆนะคะรวบรวมเอาไว้สำหรับทุกโมเมนต์เลยที่อยากจะให้เราไม่ได้ดูแค่ครั้งเดียวหรือว่าดูแค่คนเดียวนะคะโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กให้ด้วยกับ Flex1045X Clover Lonely Girl นะคะ
4: ครับ
0: เดบิวต์มา6เดือนกว่าแล้วปะ
4: ใช
3: ่ครับ
0: ใช่ไหมใช่ไหมสนิทกันมากขึ้นทุกวันเลย
6: ยังคงทำความรู้จักกันเหมือนเดิม
1: ครับผมยังคงคอนเซ็ปต์
3: ก็นิดๆหน่อยๆฮะไม่ได้รู้จักกันมาก
2: ชื่ออะไรนะเรา
0: ทำตาม
3: ชื่อพี่ชื่ออะไรนะบาโค้ดเหรอ
0: บาโค้ดไงที่เขาเหงาเขาเหงาเขา
2: เหงาเหงา
0: เหงาเหงา
3: น้องเหงา
0: ปล่อยมา3เพลงแล้วเนาะก็ถือว่าโตเร็วมากสำหรับประสบการณ์ที่แบบเหมือนสะสมกันเข้ามาแล้วพี่ก็เชื่อว่าสะสมแฟนคลับมาเยอะมากจนหลายคนพี่เชื่อมากเลยว่าเขาอยากจะได้ชื่อเป็นของตัวเองแล้วเราจะมีชื่อแฟนคลับกันหรือยังอะ
2: ว่
6: าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
0: เออน่าสนใจมากอันนี้ก็เลยอยากจะมาถามเป็นคำถามต้นๆเลย
3: เรียกว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในกระบวนการ
0: การ
3: พูดคุยกันว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนดีใช่ครับผม
0: คือมีคิดไว้แน่นอน
6: มี
3: ที่กำลังดีเบตกันอยู่บ้าง
6: ใช
3: ่ใช่เรารู้สึกว่าความหมายเนี่ยอยากให้มันมีความหมายที่แบบสอดคล้องกับโคเวอร์แล้วก็เป็นความหมายดีๆของทุกคนด้วย
0: ประมาณไหนอะประมาณว่าบอกได้เมื่อไหร่
2: ประมาณว่าเป็นความลับ
3: นี่
5: ใช่
0: คือหมายถึงว่าแฟนคลับคือเป็นความลับ
3: หมายถึงว่าชื่อเป็นความลับ
6: ช
3: ื่
6: อเป
3: ็
6: นความล
3: ับ
2: หมายถึงว่าชื่อเป็นความลับ
0: ยังเป็นความลับอยู
5: ่ไม่ชื่อคือเป็นความ
0: ลับรู้ก็คือยังไม่ยอมบอกนั่นแหละใช่ป่ะแต่ว่าที่ไม่ลับแล้วเนี่ยคือเพลงเนี่ยปล่อยมา3เพลงแล้วซ
5: ิ
0: งเก
5: ิ
0: ลล่าสุดก็คือ Lonely Girl นะคะก็ปล่อยมาได้ประมาณ12วัน
5: หรอ
0: ใช่
5: เร็วมาก
0: ไม่รู้ตัว
3: เวลาผ่านไปเร็วมาก
0: เวลาผ่านไปเร็วมากปล่อยมาได้ประมาณ12วัน
3: อันนั้นช้าไป
5: อันช้า
0: อันนั้นเพลงนี้แล้วเปล่าอาจจะรู้สึกว่ามันรีเลทกับใครหลายๆคนพี่อยากรู้เลยนะว่าไอเดียมันมาจากอะไรใครในวงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แชร์หน่อยได้ไหมคะ
6: ผมว่าน่าจะด้วยความที่เราจริงๆเนี่ยเพลงนี้ถ้าทุกคนได้เห็นในเบียร์จะดูว่าแบบเห็นพวกเราโตขึ้นมีการแบบใช้โทนสีที่แบบว่าค่อนข้างดาร์กขึ้นพ
5: ู
6: ดเรื่องผีอะไรเนี้ยผมว่าพออยากจะทำให้ดูแบบดูเท่ขึ้นอะไรเง
0: ี้
6: ยก
0: ็
6: เลยแบบพูดถึงความเหงาที่แบบว่าเอ้ยจริงๆเธอก็ไม่ควรเหงานะอะไรเงี้ย
0: มาเหงากับเราก็ได้อะไรประมาณนั้นฟิลนั้นใช่ไหมแต่มันก็ยังมีความสดใสอยู
6: ่ยังมีความสดใสอยู
0: ่เนาะยังมีความแบบจังหวะแบบสนุกถึงแม้ว่าชื่อเพลงจะลงลิกเกิล
6: แต่ไม่ลงลิแน่นอน
0: ไม่ลงลิแน่นอนคือฟังแล้วแบบเหมือนมีพวกเราสี่หนุ่มอยู่เป็นเพื่อน
5: ใช่คร
0: ับแล้วปกติแล้วเราเป็นคนขี้เหงาไหมดูจะไม
5: ่ผมไม่ผมชอบอยู่บ้าน
3: ผมเป็นคนขี้เหงานะ
5: ใช่ๆเปล่
3: าผมเป็นคนขี้เหงาแบบว่าผมไม่ชอบอยู่คนเดียวจะเป็นแบบว่าถ้าเรื่องงานก็อยากแบบชวนเพื่อนไปกินข้าวตลอดเป็นมนุษย์ที่อยู่คนเดียวแล้วผมจะแบบ
0: หรอชอบอยู่กับเพื่อนๆมากกว่า extrovert
3: ผมติดคนมาก
5: เป็น introvert ครับ
0: เป็น introvert แต่ว่า
5: ที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว
3: เป็น introvert ที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว
0: หรออ๋อ
5: แต่ผม
3: หมายถึงว่าชอบอยู่กับคนที่เราสบายใจแล้ว
0: ก็คืออยู่กับ clover
3: ก็ใช่สบายใจ
5: ทำน้ำเสียงให้มันดีๆหน่อย
3: ใช่ครับ
0: มาถึงเพลงนี้พี่ว่ามันเกิดความสบายใจมากขึ้นอยู่แล้วในส่วนของการทำงานด้วยนะเพราะว่าได้พี่เต๋าโยบอย TJ เข้ามาช่วยทำเพลงเป็นครั้งที่2หลังจากที่เพลงแรกแล้วก็มีพี่เต๋ามาช่วยด้วย
5: ใช่คร
0: ับ ใช่มั้ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันสนุกมันคุ้นเคย
5: มันคุ้นเคยครับเดี๋ยวเป็นความคนคุ้นเคยได
0: ้แต่เพลงนี้เหมือนพี่เต๋าเขาบอกว่ามันมีความโตขึ้น
5: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่คือขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าให้พี่เห็นภาพนิดนึง
5: ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ผ่านเพลงมา 1-2 เพลงเนี่ยเหมือนว่าพี่เต๋าเขาน่าจะพอเก็ตว่าคอนเซ็ปต์เราเป็นยังไงคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงแล้วเพลงนี้รู้สึกว่าเข้ากับพวกเรามากขึ้นมากกว่ารู้สึกว่าเข้ากับพวกเราเฉย
6: แล้วก็อาจจะด้วยแบบโทนดนตรีที่มันมีความรู้สึกว่าผมแต่ผมอันนี้ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่ามันมีความแบบมีใช้เสียงที่ต่ำขึ้นมันจะมีแบบซับโวคอลที่มันแบบใช้โทนต่ำอะไรเงี้ยทำให้แบบดนตรีมันดูแบบนุ่มดูแบบดูเหมือนดูโตขึ้นไปอีกแบบนึงจาก2เพลงก่อนที่อาจจะดูแบบดีด้าเหมือนพวกเราแบบเป็นสีสันสดใสอะไรเงี้ย
5: ใช่คร
0: ับแต่ว่าจริงๆคือไวบ์เนี่ยก็จะมีความแบบคล้ายกันในบางส่วนเพราะแน่นอนแล้วเบื้องหลังคือมีพี่เต๋าแล้วก็ยังเป็นโคลเวอร์กันอยู
3: ่ใช่ครับผม
0: ใช่ไหมแล้วเพลงนี้เนี่ยพี่เต๋าบอกเลยว่าพวกเราทุกคนเก่งขึ้นมากๆ
5: อ
0: ุ้
5: ย
0: เขาบอกแบบนั้นคือร้องดีขึ้นเยอะแล้วก็เปลี่ยนไปแบบในทางที่ดีแน่นอนแต่เขาบอกว่าแทบจะจำไม่ได้เลยหมายความว่าเมื่อก่อนเราเป็นยังไงก็ไม่รู้เน
5: า
0: ะ
5: เมื่อก่อนอาจจะตัดผมมาแต่วันนั้นที่เข้าอนาจะแบบใส่แว่นมา
0: ไม่พูดถึงความสามารถพี่อยากรู้ขอเจาะไปทีละคนได้ไหมบางคนคิดว่าเรามีการซุ่มซ้อมหรือแบบไปพัฒนาตัวเองยังไงให้พี่เต๋าเขามองว่าเฮ้ยทุกคนคือเก่งขึ้นมากร้องได้ดีขึ้นไปทำอะไรมาบ้างขออย่างนึงก็ได
5: ้ผม
6: ดูหนังมา
5: ดูหนัง
2: ไม่ผมใช้ความสามารถเท่าเดิมนะ
0: แต่มันเก่งขึ้นเองใช่ป่ะ
2: แต่ว่ามีส่วนอื่นที่ผมเก่งแต่ผมไม่ได้ใช้อ่ะ
0: โอ้เข้าใจมันเหมือนแบบอ่ะโอเคก็คือก่อนหน้านี้2เพลงที่แล้วอ่ะมันก็อาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ถูกเอามาใช
2: ้คือมันจะมีส่วนที่ผมฝึกมาแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสใช้ในเพลงมากกว่าครับแต่ว่า
0: เอามาใช้ใน Lonely Girl
2: ก็คือโลลิโกไม่ได้ใช้เหมือนกัน
0: คือเก็บเอาไว้เพลงต่อไปเหรอ
2: ก็เก็บเอาไว้ครับเป็นความสามารถพิเศษในเพลงต่อๆไป
3: ซึ่งความสามารถพิเศษนั้นคือแข่งรถ
2: ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับการร้องเพลงนี่นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเลนส์เสียงที่ผมฝึกใหม
6: ่
2: ซุ่มซ้อมอยู่
0: ที่
2: เห็นวันนี้ผมอ่ะเสียงแหบๆห้าวๆเฮ้ยเสียงแหบๆมันเป็นเพราะว่าผมอะร้องเพลงในรถทั้งวัน
0: เยอะ
2: ใช่ครับ
5: ใช่ๆๆๆ
0: อุ๊ยตื่นเต้นแทนแฟนๆนะ
2: ใช่
0: ใช่ไหมอันนี้เป็นคำตอบที่เซอร์ไพรส์เป็นแฟนอยู่อาจจะเซอร์ไพรส์เพื่อนๆอีก3คนเบาๆแต่ว่าก็พอจะรู้เขาน่าจะซ้อมมาประมาณนึงได้ยินใช่ไหม
7: ใช่ใช
0: ่โอเคแล้วอาชีพล่ะคะรู้สึกว่าตัวเองไปซุ่มซ้อมหรือว่าไปพัฒนาอะไรเป็นพิเศษหรืออะไรที่ยังไม่เคยทำมาก่อนมาทำใน Lonely Girl
6: ผมรู้สึกว่าอาจจะด้วยความที่เหมือนเราสบายตัวมากขึ้นด้วยครับจากเพลงแรกคนนู้นคอยเนี่ยเราแบบเราเพิ่งใหม่เลยแล้วมาเจอพี่เต๋าเลยเนี่ยส่วนตัวผมเกรง

0: ผมเก่งมากแต่พอรอบเนี้ยเหมือนพี่เขาก็แบบเรารู้จักกับพี่เขาระดับหนึ่งแล้วแบบว่าเคยผ่านผลงานมาด้วยกันอะไรครับก็เลยรู้สึกว่าเรามีความสบายใจมากขึ้นแล้วก็สบายตัวมากขึ้นแล้วก็ไปซุ่มซ้อมพวกสกิลร้องสกิลการแรปต่างๆมามากขึ้นครับพี่ต๋องก็เลยอาจจะชมในส่วนนั้นหรือเปล่าอะไร
1: อ่ะคีล่ะสั้นๆมีอะไรที่เราไปซุ่มซ้อมมาไหม
2: ผมได้สกิลเป็นหวัดแล้วร้องเพลงได้ครับ
1: เป็นหวัดแล้วร้องเพลงได้
2: เราสามารถตัด
1: เฮ้ยมันเจ๋งมากนะเพราะบางทีสุขภาพมันเลือกไม่ได้จริงๆว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงอะแต่ยังไงบางทีเราต้องร้องเลือกไม่ได้เนาะ
2: ใช่ครับ
1: อ
2: ืมวันนั้นก็สั่งคิดสั่งมูไปร้องเพลงไป
1: หรอแล้วมันโอเคถือว่าทำแบบเหมือนสามารถบริหารจัดการได้ประมาณนึงแหละ
2: ใช่ใช่มัน
1: ใช่ไหมใช่ไหม
2: มันไม่แย่ขนาดแบบว่า
0: จะใช้ช่องเสียงนึง
2: ใช่
1: อังเปาละคะ
3: ผมไปเรียนแรปมาเลยครับเรียนแรปแบบว่าที่มีคุณครูมาสอนแรปเลยผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมเข้าใจโครงสร้างของแบบการแรปมากขึ้นโครงสร้างของเพลงโครงสร้างจังหวะทำให้แบบว่าพอเราเข้าไปในห้องอัดปุ๊บมันไวมากๆผมรู้สึกว่าผมอัดเพลงนี้ไวกว่าเพลงแรกแบบมาก
1: หรอ
3: ใช่ อา
1: จ
3: จะเราต้องแบบไม่ต้องไปทวนมากเพราะว่าเราเข้าใจมันแล้วประมาณนี้ครับ
1: พี่ว่านะไม่ใช่แค่พี่เต๋าที่รู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าพวกเราเก่งขึ้นแต่พวกเราเองก็ต้องรู้ตัวเหมือนกันว่าเอ้ยเรามีพัฒนาการแล้วมีบางอย่างที่แบบเหมือนยังอุบเอาไว้แล้วมันอยากจะปล่อยมากเลยใช่ปะอย่างบาร์โค้ดอ่ะก็คือแบบเนี่ยเหมือนสปอยแล้วว่าซิงเกิลต่อๆไปมันจะมีอะไรให้เราได้ค้นพบอีกอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้พี่อยากฟังเพลง Lonely Girl กันก่อน
2: ครับ
1: สดๆที่ Flex Roy 4.5
2: ครับผม
1: จะได้เห็นภาพไปด้วยกันน้องนิดนึงมาซึ่งจริงเพลงนี้เนี่ยมีเสน่ห์แบบโอ้โหหลายมิติมากทุกคนไหนจะท่อนแรปนะคะเปิดด้วยอาชิเนาะต่อด้วยอย่างเปาแล้วก็คีมที่แบบแต่ละคนพร้อมไหมคะนี่มีกีตาร์ด้วยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ Lonely Girl จาก Cover
2: มาเอาเข้ามาดูป่ะเป็น

0: จริงๆตั้งแต่ช่วง Flex Talk เริ่มต้นมาทุกคนก็ยิ้มได้กับเพลงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามีหลายพาร์ทที่พี่ว่าอยากให้ทุกคนแบบขยี้นิดนึงมันมีหลายท่อนที่น่าจะท้าทายท่อนแร็ปเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ MV ด้วยที่ต้องพูดถึงอย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ในช่องทางออนแอร์นะคะกำลังจะหมดเวลาแล้วฝากเพลงนี้หน่อย Clover ใครเป็นตัวแทนเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ป่ะโค้ช
1: โอเคครับ
0: เมื่อกี้คือดีใจป่ะอยากรู
1: ้ไม่เนาะเสียใจ
0: อยากอยู่อ่ะอันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายให้คนที่กำลังขับรถแล้วก็ฟังพวกเราอยู่ผ่าน Flex Boy 4.5 ฝากเพลงล่าสุดของพวกเราหน่อยนะคะ
2: ครับผมก็สำหรับใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับผมก็ฝากเพลง Lonely Girl ของ Clover ด้วยนะครับผมเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเราก็ถ้าเกิดไม่อยากเหงาระหว่างเดินทางก็ฟังเพลงพวกเราได้นะครับ
0: เย้ขอกันเข้ามาได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปดู MV ด้วย MV พวกเขาแบบทำให้ใครที่เป็น Lonely Girl คือหายเหงาแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกับ Clover ไปเจอกันที่ Flex Connect นะคะ
3: Flex Talk โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำSold out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concert แล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

เดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจากเมอร์นะฮะกับเจ้าของที่ครับกับผม FJ Bam รายงานตัววันนี้มาแทนพี่ต้น1วันนะฮะมา3ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มเลยกับเพลงเพราะๆก็ขอเข้ามาได้นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะฮะแล้วก็แน่นอนฮะปกติจัดช่วงเช้าก็จะมีกิจกรรมที่โอ้โหแจกของอร่อยทุกวันนะฮะก็มาอัปเดตกันหน่อยสำหรับเดือนนี้นะฮะกับกิจกรรม Flex Delivery สำหรับเดือนมิถุนายนครับขอส่งความฟินยกออฟฟิศเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมครับให้การทำงานวันนี้เนี่ยเป็นกู๊ดโมเมนต์แล้วก็ทุกวันเลยเป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกคนนะฮะพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟล่สดใหม่ทุกวันนะกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตแล้วก็บาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรครับกับโรเค้กแฮนด์ค

0: จวิภูวสิทธิ์ครับฟีเจอริงกับพันช์วรการนะฮะกับหม้อหุงข้าวจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในช่วงแรกของแบมที่มาแทนพี่ต้นในวันนี้นะฮะกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives

0: แป๊บๆหมดเวลาของแบมในชั่วโมงแรกนี้นะฮะแต่ Flex Six Sound ครับ3เพลงนี้รอฟังกันเลยต้นชั่วโมงหน้า Stay Tune กันยาวๆนะฮะที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Flex Recommended This Week รักให้เธอได้รู้

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
2: บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานี

คนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: นะฮะช่วงกลางคืนแบบนี้คึกคักอยู่นะฮะกับเลโดของเราก็เซจุนกันยาวครับช่วง2ทุ่มถึง5ทุ่มแบบนี้เลยนะฮะกับเพลงเพราะๆที่จัดให้ขอเข้ามาเพิ่มเติมครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยเตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.comแจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Love Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮิวใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5So out อย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปรามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz

0: ซิงเกิลจาก Sound Sleep นะฮะกับปล่อยให้เธอไปครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงที่2ของแบมที่แทนพี่ต้นวันนี้ครับกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex Next

0: แป๊บๆหมดเวลาในชั่วโมงที่2ของแป๊บในวันนี้นะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้ Flex Sex Hour รอฟังกันได้แน่นอนต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กันนะที่นี่ทีเดียวครับ Flex
1: Flex Next Hour ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
2: Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popcorn Popc

0: ราวไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music

0: ไป
1: ซึ่งก็จะแว่นใหญ่ครับกับปล่อยให้มันเป็นไปในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 Playing Hit 45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3นะฮะที่วันนี้แบมมาแทนพี่ต้นนะฮะดูแลคุณผู้ฟังในช่วงดึกกันเลยใกล้ๆจะ5ทุ่มแบบนี้ก็มาทักทายกันหน่อยนะฮะจัดให้แบบ10เพลงต่อเนื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตามสัญญาครับพี่ป๊อปปองกูลสลักจิตนะฮะกันชาลีแล้วก็ดีดีดาดาด้วยนะฮะรวมถึงบัสและอีกมากมายขอบคุณทุกการ Stay Tuned เลยนะฮะแล้วขอเข้ามาเพิ่มเติมครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะแล้วก็แน่นอนกับกิจกรรมแจกกระหน่ำกลางปีนะฮะกับ Flex 104.5 ครับยิ่งฟังมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮิวใจกันนะมีทั้งบัตรคอนเสิร์ตวอเชอร์ต่างๆไปยืดเส้นยืดสายบุฟเฟ่

ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งโอ้เยอะแยะเลยง่ายๆครับแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วก็สะสมการฟังเป็น Flex Coin นะฮะแล้วก็ร่วมลุ้นสนุกกับของรางวัลทั้งหมดนี้ไปได้แบบฟรีๆเลยนะกิจกรรมนี้คือสนุกมากเชิญชวนกันฮะแค่ฟังก็ได้ของรางวัลฮะ

0: ซิงเกิลจาก Three Man Down ครับจัดให้เป็นเพลงในช่วง Flex Recommended นะฮะกับไม่เคยได้ลาจากเทอม4นะฮะมาแนะนำให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: หมดเวลาในช่วงของแบมในวันนี้แล้วนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะฮะแต่แน่นอนครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเลยที่นี่ที่เดียวครับ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟสาเตอร์พี่พีกริชไทม์ไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีของ4ศิลปินตัวท็อปแบมแบมเจฟสาเตอร์พีพีกริชและไทม์ไทย20และ21มิถุนายนศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จองบัตรได้แล้วที่ Event Pop
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ใครเพื่อนแกฉันไม่รู้รู้แค่ว่าถ้าใครอยากปล่อยจอยก็มามันส์ไปด้วยกันในแบม B5 ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทีมงานวัดที่จัดเต็มให้สมกับ5ปีวงแบม18กรกฎาคมนี้ณสเฟียร์ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์กดบัตรพร้อมกัน30พฤษภาคมนี้10โมงตรงทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน iHave Ticket สนับสนุนโดย iHave Ticket ซันสุ M District Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
8: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
9: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
8: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
9: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
8: ส่งก่อนรวยก่อน
9: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
8: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect

0: โซอัลอย่างร้อนแรงสำหรับคอนเสิร์ตระดับวาระแห่งชาติ Mama Presents Club 30 Concertแล้วเตรียมไปสนุกด้วยกันเสาร์และอาทิตย์ที่27และ28มิถุนายน Impact Arena เมืองทองธานีสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลามาม่า Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต Event Pop ดีน่านมถั่วเหลืองร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Sen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พี่พีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับ The Titans Concert จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda
1: ค่ำคืนที่ความทรงจำจะถูกเล่นซ้ำอีกครั้งถ้าคุณชอบเพลงแอบชอบคิดหรือรักเปิดเผยจากละอองฟองเราจะพากลับมาให้ฟังสดๆใน Lido Live House Nostalgia Replay Presents ละอองฟอง13มิถุนายนนี้ที่ Lido Connect Hall 2บัตรราคาเริ่มต้น590บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดยไททันส์คอนเสิร์ตจังหวัดและวันนี้ที่อีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรรถจักรยานยนต์ Honda

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop non-music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10 10 45
2: Non-stop Music
1: 10 เพลงฮิต 45 นาที
3: 104.5 This is Flex
4: มีในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: The Titans Concert ที่สุดของคอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีกับครั้งแรกและครั้งเดียวของการรวมตัว4ศิลปินตัวท็อปบนเวทีเดียวกันแบมแบมเจฟซาเตอร์พีพีกริชทามไทยกับโชว์สุดอลังการที่ศิลปินตั้งใจทำร่วมกันพร้อมการคอลแลบสเตจสุดพิเศษที่หาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วพบกัน20และ21มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับโดย Titans Concert จังหวัดและวันนี้ที่ Event Pop สนับสนุนโดย Journal Red Bull Dina ยืดเปล่ายาอมกำกิ๊กเพียรถจักรยานยนต์ Honda

บิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อย yes. จะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้ม จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5